วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวฝนกำลังตกเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคตะวันตกของญี่ปุ่นพื้นที่ศูนย์กลางกรุงโตเกียวมีฝนตกติดต่อกันมาเป็นเวลา34วันซึ่งนี่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าฝนกำลังตกในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ฮอกไกโดจนถึงภูมิภาคคิวชูสืบเนื่องจากแนวปะทะฝนประจำฤดูใบไม้ร่วงที่ไม่เคลื่อนที่ไปไหนสภาพอากาศที่เปียกชื้นยังคงดำเนินอยู่ต่อไปโดยส่วนใหญ่ตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในพื้นที่ศูนย์กลางของกรุงโตเกียวฝนตกติดต่อกันมาเป็นวันที่34ในวันอังคารที่29กันยายนซึ่งนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินสถิติครั้งก่อนที่บันทึกไว้เมื่อปี2562ปริมาณน้ำฝนในช่วง1เดือนที่ผ่านมาวัดได้ราว3เท่าของปริมาณเฉลี่ยในบางพื้นที่ของภูมิภาคคันโตตอนใต้และพื้นที่อื่นๆเมื่อเวลา 9:00 นของวันอังคารที่29พายุโซน

ร้อนกำลังแรงซูริแคกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือหน้าน้ำในภาคใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้มีความกดอากาศบริเวณศูนย์กลาง990เฮกโตพาสคาลความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่108กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณศูนย์กลางและลมกระโชกแรงมีความเร็วสูงสุดถึง144กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังอ่อนแรงลงเรื่อยๆแต่คงเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะอิซึในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมสำหรับคลื่นนั้นคาดว่าจะสูงขึ้นพร้อมมีคลื่นหัวเรียบและรอกใหญ่ๆตั้งแต่วันพุธที่30กันยายนเป็นต้นไปในหมู่เกาะอิซึส่วนสภาพอากาศที่ลมแรงจัดและทะเลปันป่วนนั้นคาดว่าจะเกิดในคืนวันพุธที่30กันยายนในตอนใต้ของหมู่เกาะอิซึสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคาดว่าคณะผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์จะจัดการเจรจาแยกรอบกับสหรัฐและกับอิหร่านในวันจันทร์ที่5ไม่ก็วันอังคารที่6ตุลาคมเรื่องข้อเสนอใหม่ล่าสุดของอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับฟังข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเจรจานี้ในรายงานที่ออกเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนรอยเตอร์รายงานว่าการพบเจรจาที่ว่านี้คาดว่าจะพุ่งประเด็นไปที่ร่างแก้ไขของข้อเสนอ7วันที่อิหร่านยื่นเสนอผ่านกาตาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกล่าวกันว่าข้อเสนอนี้เรียกร้องให้ยุติการสู้รบทั้งปวงซึ่งรวมถึงในเลบานอนนอกจากนี้ให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อน้ำมันอิหร่านรวมทั้งการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนายอับบาสอารอกชีชี้ว่าหากสหรัฐดำเนินการต่างๆที่สหรัฐสมควรกระทำช่องแคบฮอร์มุสก็จะได้รับการเปิดและการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มุ่งบรรลุข้อตกลงแลกประโยชน์ขั้นสุดท้ายก็จะเริ่มต้นขึ้นมีรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายอารอกชีอยู่ในนครนิวยอร์กหลังเข้าร่วมสมัชชาสหประชาชาติและคาดว่าเขาจะพบปากกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยรอยเตอร์รายงานว่าไม่เป็นที่แน่ชัดในเวลานี้ว่าผู้ใดจะเป็นตัวแทนจากฝ่ายสหรัฐรัฐบาลจีนเผยแพร่รายละเอียดของการเจรจาการค้าเมื่อไม่นานมานี้กับสหรัฐจีนเผยว่าการพักรบทางการค้าระหว่าง2ชาติจะได้รับการต่อเวลาออกไป2เดือนนี่เป็นการยืนยันถึงสิ่งที่ทางสหรัฐได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ของจีนเผยเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนว่าตกลงกันได้กับสหรัฐเรื่องการต่อระยะเวลาพักรบทางการค้าออกไปจนถึงวันที่10มกราคมการพักรบทางการค้านั้นเดิมทีมีกำหนดสิ้นสุดลงในวันที่10พฤศจิกายนทางกระทรวงระบุว่ากำลังหาทางออกเรื่องการต่อเวลาออกไปอีกผ่านปฏิสัมพันธ์ระดับสูงทางการค้าและทางเศรษฐกิจก่อนสิ้นปีนี้กระทรวงระบุด้วยว่าทั้งสองฝ่ายตกลงลดภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้ามูลค่าราว 30,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 1,8330 ล้านบาทภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจากราวร้อยละ90ของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมจะถูกลดลงมาอยู่ในอัตราที่ใช้กับชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนถึงขั้นตอนการทำงานสำหรับคณะกรรมการการค้าสหรัฐจีนทางสำนักงานระบุว่าคณะกรรมการชุดนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐนายสกอตต์เบเซนและผู้แทนการค้าสหรัฐนายเจมิสันกรีเออร์และจากฝ่ายจีนนั้นโดยรองนายกรัฐมนตรีนายเหอลี่เฟิงเพื่อให้หารือการเรื่องการลดภาษีศุลกากรรวมทั้งเรื่องอื่นๆนอกจากนี้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้ลดอัตราภาษีศุลกากรสิ่งที่ส่งออกจากสหรัฐไปจีนนั้นรวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนสิ่งที่นำเข้าจากจีนนั้นรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและของเล่นนักการทูตเกาหลีเหนือกล่าวว่าสถานะของประเทศที่เป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นั้นไม่สามารถย้อนกลับได้นายคิมซนกยงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายน
นายคิมวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงไตรภาคีโดยกล่าวว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาบสมุทรเกาหลีและบริเวณใกล้เคียงกำลังเผชิญกับความไร้เสถียรภาพอย่างมากและความตึงเครียดที่รุนแรงยิ่งขึ้นในระดับที่ต่างจากปีที่แล้วเนื่องจากความเป็นปรปักษ์อย่างต่อเนื่องต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและการเผชิญหน้าทางทหารที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของสหรัฐและผู้สนับสนุนทั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของเกาหลีเหนือเขากล่าวเสริมว่าดุลยภาพด้านอำนาจในภูมิภาคที่รักษาไว้โดยความสามารถในการป้องกันตนเองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดความขัดแย้งทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาย้ำว่าสถานะของเกาหลีเหนือในฐานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไม่สามารถย้อนกลับได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดหรือด้วยวิธีการใดก็ตามในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาเมื่อปีที่แล้วนายคิมได้เน้นย้ำถึงการที่ประเทศของเขาปฏิเสธที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์กลุ่มกบฏชาติพันธุ์ติดอาวุธในเมียนมาระบุเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า30คนจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อ5ปีที่แล้วกองทัพอารากันระบุว่ากองทัพเมียนมาได้ทำการโจมตีทางอากาศใกล้ตลาดแห่งหนึ่งในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต33คนและบาดเจ็บอีก36คนทางกองทัพยังไม่ได้แถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เมียนมายังคงไม่มั่นคงเนื่องจากการสู้รบยังคงดำเนินต่อไประหว่างกองทัพเมียนมากองกำลังสนับสนุนประชาธิปไตยและกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่31ว่าด้วยเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชิญชวนผู้อื่นให้ทำอะไรบางอย่างครับ
1: มีย่าและไคโตะกำลังคุยกันอยู่ที่บ้านคุณฮารุตอนนั้นเองไมค์ก็แวะมาหาไมค์เป็นคนอเมริกันที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่31กันครับ
2: คุณดูโนโตโยบิไคโตะนินจาฮักบุทสกันนี่อิกิมัส
3: ไมค์ซันวะฮอนโตะนินจากะสุกิเดสเนะ
2: ฮายみんなで一緒に行きませんか
3: 土曜日はちょっと私も授業があります
4: 残念じゃあ2人で行こう
0: มาดูความหมายกันไปทีละช่วงครับ
1: ไมค์คุยกับทัมและมีย่า
2: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます
0: วันเสาร์หน้าจะไปพิพิธภัณฑ์นินจากับไคโตะครับ
1: มีย่าพูดว่า
3: ไมค์さんは本当に忍者が好きですね
0: คุณไม้ชอบนินจาจริงๆเลยนะ
1: แล้วไม้ก็ชวนเพื่อนๆตรงนั้นให้ไปด้วยกัน
2: ไอ้みんなで一緒に行きませんか
0: ครับทุกคนไปด้วยกันไหมครับ
1: มีย่าพูดอย่างเสียดายว่า
3: โยบิวะชัตโต
0: วันเสาร์ติดนิดหน่อย
1: แล้วทําก็บอกด้วยว่า
3: วัตชิโมจูโกะกะอาริมัส
0: ฉันก็มีเรียนค่ะ
1: ไคโตะพูดว่า
4: จานเนะ
0: น่าเสียดาย
4: じゃあ2人で行こう
0: งั้นไปกัน2คนเถอะครับพิพิธภัณฑ์ที่ไมค์กับไคโตะกำลังวางแผนว่าจะไปกันนั้นนะครับอยู่ในจังหวัดมิเอะโดยอยู่ที่อิกาอุเอโนะซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งที่อยู่ของนินจาแห่งหนึ่งครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีทัวร์บ้านนินจาแล้วก็โชว์นินจาด้วยครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือไปด้วยกันไหม
2: 一緒に行きませんか
0: คำว่า
5: 一緒に
0: แปลว่าด้วยกันต่อมาคือ
5: 行きません
0: อยู่ในรูปปฏิเสธแบบสุภาพของคำกริยาไปซึ่งพูดว่า
5: 行く
0: และท้ายสุดเพิ่มคำช่วยกะเพื่อทำให้เป็นสำนวนเชื้อเชิญครับจุดสำคัญประจำวันนี้คือสำนวน
5: 一緒に行きませんか？
0: เมื่อจะเชิญชวนเปลี่ยน must ของคำกริยารูป must ให้เป็น
5: ません
0: แล้วเพิ่มกะที่ท้ายสุดแล้วก็ตวัดเสียงขึ้นสูงครับ
1: ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 行きませんか？一緒に行きませんか？
0: ฟังบทสนทนาการเชิญชวนครับ
3: こんばん一緒にご飯を食べに行きませんか
6: いいですね行きましょう
0: ดูความหมายกันครับ
3: こんばん一緒にご飯を食べに行きませんか
1: คืนนี้ไปกินข้าวกันไหมคะ
0: คำว่า
5: こんばん
0: แปลว่าคืนนี้ต่อมา
5: 一緒に
0: แปลว่าด้วยกันและ
5: ご飯
0: แปลว่าข้าวหรือในความหมายกว้างคืออาหารดังนั้น
5: ご飯を食べに行く
0: แปลว่าไปกินข้าวโดยที
5: ่行く
0: ไปเปลี่ยนเป็น
5: 行きませんか
0: เพื่อทำให้เป็นสำนวนเชิญชวนครับ
6: いいですね行きましょう
1: ดีค่ะไปกันเถอะค่ะ
0: ประโยค
5: いいですね
0: ใช้เมื่อเห็นด้วยกับความคิดของคนอื่นคำว่า
5: 行きましょう
0: คือ
5: 行く
0: ที่อยู่ในรูปมาโชในบทสนทนานี้นี่คือข้อความตอบรับการเชิญชวนครับ
1: ในบทที่22เราได้เรียนกันไปว่ามาโชใช้เพื่อเชิญชวนเช่นถ่ายรูปกันเถอะพูดว่าชาชิงโอโทริมาโชอยากจะทราบถึงความแตกต่างระหว่างมาเซงกะกับมาโชค่ะ
0: ครับ มาโชมีนัยยะของการกระตุ้นอีกฝ่ายให้ตอบรับคำเชิญชวนครับส่วนมาเซ็งกะเป็นสำนวนสุภาพที่ใช้เมื่อต้องการถามความสะดวกของอีกฝ่ายว่าสามารถไปด้วยได้หรือไม่ครับ
1: คราวนี้ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: ご飯を食べに行きませんか一緒にご飯を食べに行きませんか今晩一緒にご飯を食べに行きませんか
0: ฝึกฝนเรื่องอื่นสำหรับการเชิญชวนกันนะครับจะพูดยังไงถ้าจะชวนว่าทุกคนกินบาร์บีคิวกันไหมคำว่ากับทุกคนพูดว่า
5: みんなで
0: และกินบาร์บีคิวหรือทำบาร์บีคิวกินพูดว่า
5: บาร์บีคิวをするบาร์บีคิวをする
0: คำกริยา
5: する
0: ที่อยู่ในรูปますก็คือ
5: しますします
0: เชิญครับ
4: みんなでバーベキューをしませんか
0: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของมีย่าตอนที่ปฏิเสธคำชวนของไม้จำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
3: 土曜日はちょっと
0: คำว่า
5: ちょっと
0: ความหมายตามตัวอักษรคือนิดหน่อยหรือเล็กน้อยแต่เมื่อทอดเสียงช่วงท้ายออกไปและลดระดับให้อ่อนลงเป็น
5: ちょっと
0: จะเป็นการสื่อในยะปฏิเสธแบบอ้อมๆต่อข้อเสนอหรือคำเชิญชวนหรือในที่นี้ข้อความที่ว่า
5: 土曜日はちょっとも
0: ีความหมายตรงไปตรงมาน้อยลงกว่าการพูดว่าฉันไม่สะดวกวันเสาร์ไปไม่ได
1: ้ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 土曜日はちょっと。
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか。
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: ได้เวลาของสัมผัสวัฒนธรรมป๊อปไปกับไม้แล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับนินจาค่ะ
0: ภารกิจหลักๆของนินจาคือการสืบข้อมูลของศัตรูและก่อการลับครับประวัติของนินจานั้นออกจากคลุมเครือครับคือปฏิบัติการอยู่ในช่วงประมาณศตวรรษที่15และ16ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเกิดการสู้รบกันมากมายในหมู่นักรบหลายกลุ่มครับนินจาสายอิกะแห่งจังหวัดมิเอะกับสายโคงะแห่งจังหวัดชิงะมีชื่อเสียงที่สุดนะครับนินจามักปลอมตัวรูปแบบต่างๆเป็นพ่อค้าพระสงฆ์หรือนักแสดงเร่ร่อนรอบเดินทางเข้าไปในอาณาเขตของฝ่ายศัตรูครับ
1: แล้วมีกลยุทธ์อย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคะอย่างเช่นเวทมนต
0: ์กลยุทธ์อย่างที่เราเห็นในการ์ตูนหรือหนังมักเป็นเรื่องแต่งนะครับแต่ก็มีบางกลยุทธ์ที่ใช้จริงครับหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือการคว้างชูริเกนหรือดาวกระจายอาวุธลับนินจาครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีเดินอย่างเงียบเชียบซึ่งทำให้หลบเลี่ยงการถูกพบเห็นได้และแน่นอนว่ามีเทคนิคใช้ระเบิดควันด้วยครับบางครั้งก็ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อทำภารกิจให้ลุล่วงหัวหน้านักรบให้ความสำคัญแก่เหล่านินจาในฐานะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางยุทธวิธีครับแต่เรื่องราวเกี่ยวกับการกระทำจริงๆของนินจายังคงเป็นปริศนาอยู่มากมายครับความลี้ลับนี่เองมีส่วนอย่างมากในการทำให้นินจามีชื่อเสียงครับ
1: แหมฟังแล้วดิฉันเองก็อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนินจาให้มากขึ้นนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan